0: บากิบลองตรายกันเนกิจกากินเบเต้งบันบุรอมแลมบันประสะน้ำลากุมโนยมเนอุมดขนั่งบันสะกันมาวปะเต้งปะกิดยากิมาติวลงสวามันสวาบัดปนสุกรู้อีกลงดินกิบวัดจิงติบเฉพังกันเนกันเนกเยาวกิสเนมบาดินดอนสตังกเยาวดีมาซีบัดกันเนกบูนสเนมฮารุมกันเนกิจกาบัดดอนกรรมดันฟุตบอลมันตาหากิคินเดสเนมบาลาเดบกเยาวดีมาซีรู้กำดอนชุนามาร์บาลาระบัดปนลองเยาวดีมาซีฮาจันบัดดันคูร์กลังริบฮอสสเตเดียมฮาบฮอร์มบงกุมตาอันดับพิปอยนองตราวบัดบูนฮิรู้กิบันปอยนมารบากดอนกับสุรกชิลองบายพาสเป็นช่างภาคิขมัดจึงพีบัดพินซีอยาอุมวัดกระดอนนามอุบาสกีฮัดูเมนตาอยากจึงดอนจองกันเนกเยวคุเบลชิบุนยพีบารอก
1: หากโปรแกรมติเพียติมูเมนตากสเต็ปเพลยอสเงาอยากกับตู้กันนี้กิสมบอจึงเต็มฮัลโหลกับพังกเยวนองตราวบาลากรันชพีเดบะคอสมัสรินชอนกับตุ้งยิ่งละปุยรู้ชักบกดจงกันในกับโปรแกรมทิพย์เฮติบมูกับมันตากสเต็ปอยากนี่กับโปรแกรมเราวัลลัมชพีนักอากาศฟานิชลอง

0: วันนี้ตีบักปลงอีบักทารายตีเพียงเดียวนั่นเองตีกมุขเห็นอีไอซีอีกงสันบักทั้งเนี้ยเรียบร้อยบักสิมตันกับพ่อมา
1: ตัว
0: รัตกับตัว
1: ขบลิชิบุนกงสุบะขบลิชิบุนทำมาสาวันนุ่มคลาดวันคอลบียงเชงีบักสเอนจอยบีรีดิวเซ็ต
0: จุก
1: มั้ยมั้ว
0: ต่อไป
1: ต่อบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: Halo.
1: Oh, hello, Kang Os.
0: Oi,
1: Nah.
0: Bapak Olong ni, Bapak Olong ini.
1: Cuma apa long?
0: Oh, Bapak Olong pijak saya, Bapak Olong mau piru.
1: Oh, ngapang, sementara nggak dangpang. Si hai ini. Kan pun kamu. Ini sih, kenang.
0: Pilak Long kumno mentah.
1: Hah?
0: Pilak Long kumno.
1: Jem kendiat.
0: อยู่จริงเช็ดเองเนี่ย
1: ฟังก็ยิงฟังก็ไม่ได้ยิงฟังอาผมโชคดีฟังวิธีวิธีแบบนี
0: ้ตั้งสกุลเรียนมาแบบพิลาโยมาเป็นเองตั้งจริงชอบจะพิลพิโยบันกอลบันเชมตาเนี่ยกับโปรแกรมที่เอางานเต็มจริงร้อยอีบอกปลงนั่นตาจุ่มพี
1: ่ไอ้สุสานยังอีว่าว่าเราไปได้
0: เขาอ่อนพิสุตนาที่จริงร้อย
1: อ่ะ
0: ต่อ
1: สักหน้าผ่าอ่ะ
0: เดี๋ยวพิน

0: มันเป็นเต็มมันสงบตังยีละดีเนี่ยนะกับบรรดาจังโนเด
1: ทั้งหายหมดบ้าบอกเลยตั้งแต่ตลอดบางันตั้งอีเวงาปฏิยาบันยาพุนปฏิรับแต่งว่าบันไดดักีนั่งบาพุนจังอาเกล้อง
0: เชนุ
1: บางยาพุนยาว่าบันไดดักีนั่งบาพุน
0: จัง
1: อาปฏิรับแต่งเสียง
0: ต่อ
1: บางันอะไรมั่ง
0: ฮ
1: ะคนใดพระเรวหลายเงี้ยวเราพรานนัดอีเวสันนักว่าตะกี้ตะกี้เนี่ยว่าเราไอ้รักมาปี
0: ต่อคันใดพรานเรวหลายเงี้ยวเราพรานนัดอีเวสันได้เตียงกันมันคนเราจะพิกินเยอะสมองมั่ยกันนี
1: ้เนี่ยอยากบรรยากาศประเราประเราดีกว่า
0: ฮะอดฮะอดต่อนักกันมันบางกีฬาเยอะเงาเยอะอุ่นอันบอร์ฟอนจะพิมพ์ที่กับพวกเราหนังยัดบอกพวกลงไอ้บางคนก็จริงรวยก็มาพิริเควสุกันวันร่ายน้อยก็จริงก็จริงเขี้ยกันเป็นกันในกระโนดจุพีหม้อ
1: ไอ้ลำพี่ที่กันจริงเลยก็นำบาร์ยามาต่
0: อฮะต่อคุณเลยชิบุนหม้อบอกพะลง
1: ต่อไอ้มาพีต่อ
0: ปรลอกไปอีกบาร์โรคนี้ก็จริงรวยก็บอกแต่งสุสันบันรวยดีบาร์อาร์วาร์โรปดีบัดเอกบาร์ลาริเควสต์ได้บาร์พะลงกันน้องกิจงรอยกับขัดดูกับบางเงินพิเศษหากได้การไลฟ์โฟนอินโปรแกรมกิจงรอยคาซีมตักสเต็ปคุณเลยชิบัวนี่คือพาร์ลูจิงบาร์โรคุณเลยชิมตาหากได้กับโปรแกรมบัดกุมจูรูนักบันตาจังกิโตคือเป็นสังกับนักกิจงกิยังกิซึมลาดิฟเคลมชิมยอเอกอะไรน์อินคิดมันเป็นพนังใหญ่ประชังบัดยอมันจะชิมตาหากได้กับโปรแกรมกิจงหากเขาเปิดกับปอร์กันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ชิลองสังกับอันตายกันนี่กิจงรอยจีบาร์วาร์โรปดี

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Morning, morning, beautiful.
0: Oo, nata pa dia video ye.
1: Ang mau re?
0: Manu ita pa dia. Am sukan mau pi.
1: Bak bela.
0: Oh, iba bela, bak bela na siya po. Mau. Ayu kum to, mau ngam.
1: Mau pelang.
0: Oh, hoi, hoi, to. Mau pelang, hoi. Ti, nata pa dia filong kum no.
1: เงินแต่เงินขันผมเรียกว่าร้องไ
0: ห้โหน่าตากระสุนมันเองใช่ตัวกระลองกุมโนบะเปล่า
1: ก็ฟลับกุมตัวอาร์บินิลายมินิตกระรังเดียก็ฟลับยัง
0: โอ้โหเบี้ยงเกินบัสลับมั
1: ้งเบี้ยงเกินโปลิโอ
0: โหตาเกิน
1: อ๋อฮะ
0: น่าตาประเดี๋ยวก็ไอ้ประเดี๋ยวก็จิงรวยแบบพี่กว่าบันสงบ
1: เงินนังมดบันอาเดียก็ตัวกระบะมันตากวารายาจักมาก
0: โอ้ have you ever seen the rain
1: มั้งเรื่องทำเลย
0: Oh,
1: to ini nampang empat lap bencit tu. Tak ada jong apa kanu kanu roh ta.
0: Oh, tato. Ingin ye jit mingin ang ni eh. Ti bela long ni em ingin ye pentem dengan ingin rai ke bang take a chance on me.
1: Ah, long.
0: Jong apa mo? Ti i bela ingin ye sangat subah lang bat noi dengan ingin rai.
1: Bat siswa apa? Sistem kepon kau cuma.
0: Oh, kubli.
1: Tapi ini.
0: Hmm.
1: Ah, kepon patah gitu ngah.
0: Oh,
1: ya, ikon. Lagi bahaya macam barok. Saya kawan biang kong kuba. Mulem. Masa ikon stan nampak sora. Di nak dapat dia itu balok koi bala. Di orang cekmat. Oh, dapat nganjir kabah mereka por. Kan kambai begini ya sak begini roai.
0: Oh,
1: belum lagi barok. Ibadah sekolah kena berpuluh keraman lah kata yang mana kata.
0: Oh, toh. Kubli si bun eh, bapak belak. Mua?
1: Ha, toh, kubli si.
0: Oh,

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Request line.
1: How are you?
0: Oh,
1: How are you?
0: ta fi kerteng kum no?
1: Jadi pida sisa.
0: Oh, pida sisa na support meliam deh.
1: How are
0: Di
1: you?
0: i pida sisa pi long kum no?
1: Ya, sisa ni selain bahas.
0: Pi laki slam.
1: Oh, elak selain ni.
0: Pidang leh you bentar pida. Pida mo ni kot i pi di
1: Sekarang
0: pida mo.
1: ni pida. Macam dang lum lum siam dang cek
0: Oh,
1: tu ni.
0: หมดพี่แบบสมัดมั้งพี่สมัดได้พี่ได้
1: เป็นเทศกสมาธิ
0: โอ้ยกระเบียงกันมั้งเป็นคนยืมเป็นคนแซมได้
1: โอเค
0: ที่นางตาประเดพี่ได้ชิชาพี่เลี้ยอยู่พี่ดังปุ๋ยพี่เตรพี่เลี้ยอยู่
1: เรื่องคำพูดชูกันเตรกมาจังให้
0: โอ้
1: ยังยังชูเตรกมาจัง
0: โอ้
1: เปล
0: ย
1: ี่ยน
0: โอ้โหกระเบียงกันกันได้ที่ก็จิงรวยประเดี๋ยแค่พี่เจ็ดแบบพินสงับมันตากสเต็ป
1: แต่ถ้าสเต็ปก็อาจจะไม่ได้ว่าก็ว่าก็นะสิคิดว่า
0: โอ้ยปวดฟุตบอลมันตาตีนได้
1: อาจจะ
0: ส
1: ด
0: ูู สง
1: เป็
0: ส
1: น
0: ิทธ
1: ค
0: ิ์ด
1: ำ
0: ี
1: พู
0: น
1: ด
0: ี่
1: ส
0: จิ
1: ม
0: ง
1: ัคร
0: ว
1: สิ
0: าย
1: ท
0: โอ้
1: ธิ์
0: ยได้โอ้ยโอ้ยคำยอบอร์มะดัตริกรรมรุ่นได้ดีพินิยสงับสุภาลังบัตโนพิดา
1: ที่คือจะรู้ว่าเอ็มกับลูกปนมจะจุพีมาเวลาชิมกอลจ
0: โ
1: ะได้
0: อ้
1: เ
0: ย
1: ป็น
0: อบ
1: ไ
0: ล
1: ร
0: ิ
1: ด
0: ช
1: ู
0: ิบุนโอ้ย
1: โอ้ยนั่นตารู้นะเป็นตะกี้สตาฟก็ช่วยนี่บาร์
0: โอ้ย
1: ต
0: อบ
1: า
0: ลิชิบุน
1: แต่เนี่ยกระปังนะมาจ้าชิมีคนที่มันเรื่องชีวิตที่ทวินส์อาทิตย์วันนั้นแบบอัตชักครั้งกับพี่สาวจะตุ้งที่
0: โอ้ย
1: แต่ตอนนี้จะมีเสียงบาร์นั่นไปตุ้งที่ปาร์ลงอีกช่วงกี่เลยไล่จากมันอีบ้าแกงนั่นตอนนี้อีบ้าติงค่อยอีตัวอีบ้าบลานั่นตอนนี้ตัวอีบ้าอีตัวกองยูที่มีอิง
0: โอ้ยกองยูวีกองยูวี
1: โอ้ยฉันจะปั้มตุ้งที่นั่นตอนนี้ปาร์ลงอีกช่วงกี่เลยปีตะวันวันเบียงอีบ้าปอลุปอลังอีบ้าวันยัง
0: โอ้ย
1: นั่นตอนนี้กองซูบ้านั่นตอนนี้กองลูกเข้มนั่นตอนนี้ปาร์ลที่ปาร์ลงอีกช่วงกี่เลยปีตะวันวันยัง
0: โอ้ย
1: ปั้มซูนแบบปั้มสกนับ

0: Hello.
1: Hello, good
0: Good.
1: morning, con.
0: Well, good morning. Nang tapade i ba iu kumta?
1: Bawan
0: Oh, hoi, ba wan yang mo. Di ba wan yang fi long kum no.
1: Ya, bien, con. Todo me está en que sí, te pasa clotes, ya.
0: Oh,
1: Cái cũng đi, xong cái gì
0: hoi.
1: mà
0: Hoi. Keleng-keleng ke selam. Dei me ta ka sengi. Di nang tapade pi. Hoi, pi dang le iu menta, pi ong pi dang songkai.
1: เมื่อตั้งยังไงสกับที่ว่าอยู่เดินต
0: โ
1: ล
0: อ
1: ด
0: ้ย
1: บางอย่างจงการอย่าง
0: พี่เดินให้เอ๋ให้ยิง
1: คอยเดินให้ยิงมาตั้ง
0: โอ้โหโอ้ยโอ้ยตีนังตาประเด็กก็เอ๋ก็จึงรอยไปพี่เนี่ยสงบสงบหาลังว่าอีตุกีปาร์ล็อก
1: จงการเดินเจอสกับ
0: อื
1: ร
0: อ
1: ถ
0: ห
1: ต
0: ื
1: ั
0: ม
1: วกบ้า
0: โอ้ต่อต่อโอ้ยต่อนังตาประเด็กตัวอินเนียจีดนี่นังนี้นังตาป
1: เ
0: ร
1: ด
0: ะ
1: ็ก
0: เด
1: บ
0: ็
1: อก
0: ก
1: กันนะตัว
0: ต่อต่อคราวนี้ก็ reason to believe พี่ลองกันนี่ก็จึงรอย
1: that's fine that's
0: ได้
1: fine that's fine
0: โอเคน
1: ค
0: ัง
1: อ
0: ต
1: ย
0: า
1: ได้
0: น
1: แบ
0: ี่
1: บนั้น
0: Any dedications about one yang?
1: Oh, itu yang si bas kastim baru
0: Oh,
1: tu.
0: kau boleh sibun.
1: Padam si, mengai buat dulu ibu dari nanya kali jengah. Oh, naik tak baru si kon isti ibadah, iriva, iban, ilari, ineri, iwando, iklever, ilda, tak sanbor, iwanbor, pencaibor, tak baru si perlu si bersedia dia pun mengkapol, firahun, firasisha.
0: Hoi.
1: Iba iba koi si Valery Pakentain, Rebecca Pakentain, ya type of trace. Iba boleh iba bolong ni. Tapi sekarang ngap na penusla, Joyce dan na tai Madushila na produce kentibuan la nostrin. Iba tatiang na po mayrang na ta ikong mukim, ikong IC kongsi, ikong san. Tap Babla na po mo fang but baro ki ba siya mo program la malo ti kong ti ka tengi ka ti
0: oh hoi hoi
1: baro ki ba siya mo program but gibi sa salat ba na simba ta ka nga
0: wai hoi hoi to kubli si bon e mo ba wan yang
1: hoi
0: hoi to ka singi ba sok bak menu fi
1: hoi
0: to

0: ตีกะเอ๊กะมาละปนลงยาพีปันบันพายชะกะเนกะเจ็ดกัมบัดมะนูบะละปนชลอรยาพีบันสดังยากะ
1: ฮัลโลกะเนกะจิงคลีเตดินกงเอ๊ะเดฮักปอร์บังอะเดบกราดูเอชั่นเตงะวัดกัมงะนัมยอกัมเตงะยอเดอีกัมฮิไกสคูลงักลีปาบังเงินเล็กคุ้มดวงกำลังบันฮิกายสกูลจากคุ้มดีชิสเนมอาร์สเนมดับบักลังฮิกายสกูล
0: ม
1: าอีปายารับเป็นวัดลาดลำยังงานมาบังกำลังบันชิฮิกายคุ้มดีตีปายองยังเงินเล็กถอดกับเวกเอ็กซัมงวันถอดเอกนิเอ็กซัมกันคอมมอนเซอร์วิสเซนเตอร์อีกอเวนเนสหังเดียโพสการ์ตเรียนเตะฮัดเดียนไปอีปรุงอีปากำตางงวันถอดกันเอ็กซัมอันดับดับเอกนิเอ็กซัมกันอาสมุดดอร์บาเพลงงันสดังเบ็ดกันเนียงันพันเดเบ็ดกันเนียนม
0: ก็อีกซ้ำที่หากปวดว่าพิสดังยากันเอกกรรมกิดดอนเอ็มกินูกินูกิจิงเอกิบะพีพีมัด
1: กิจิงเอที่กิดดอนนมาร์บะดอนฮัดุขัดวิงุชปราบัดงางอะไรบ้างแต่งำละบัญชีอับนายยิงดองชะดองตะกปวดงาดอนคนอีเวที่ไปแล้วเป็นอิลินที่ยังงาคุ้มดูบางันถอยกันอีกซ้ำบัดงันยาไฟบางันพาสเบดบัดบางันเตรียกกรรมบัดดอนฮะปวดจังกะแต่กับเอ็นี่คนคงดูกันเดนมาร์บังยี่เดบันเตรียกกรรมออนไลน์เอ็มที่งิดดอนกรรมมีกิติอาร์กิตาร์กับอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร
0: ์
1: ชิบุนบ้ามุกิติอาร์งิดดอนกรรมเด็กกันมาตะกปอร์บางิมดันพิสากันบันเทียดนมาร์บางี้ดังเชียมีเยียงดังทำไมเ
0: ด็
1: กอีลูกจึงอาปาร์อีดันออโต้รักเชียอีเว่ยเดียงงันดีละก็ดีอินีออโต้รักเชียบันยอดทิเตียร์มาพี
0: โอ้ยโอ้ย
1: เด็กตะกปอร์อาจารย์ขัดเสาดับกลางอ่ะเด็กงี้ดีหน่อยออโต้รักเชียดีตาปังกิสยอบันทิเตียร์งั้มดูเรื่องปันในยังนมาร์บะยี่บุญพัชปราบารุขอดยังเงลิสกุลนนฮัดุมตารุกิดังดอนกิปารากิดังดอนหายิงแต่กระจงยารับจงอิตาอิสพวจารงียอบันทีดิกิติอาร์กิตาร์บังยี่ปัญญาชิคมาเรกันดิกาคอมมอนเซอร์วิสเซนเตอร
0: ์ดีกองรู้สกัดคุ้มกระจงยทุกระจงพีกระเดฮีกระจงเทรชิตอมนาดุนายิงกิลาดกิลันตีกิบะพีพิลายวัดบันเวงเยตะกิจิงเอะมั้วพิลายโยบันยาคุณยี่กิตากิจิงเอะกัดฮัดุพับพิลายโยบันปนลงยากันเอกซีเอซีคุ้มบักลงฮัดุมันตาเองไอ้คบเลยนำตากระตากระจิงตรีชิตมกระจงพีนั่นดูแบบพิสดังยังกันเอกสีสีรังกัดบัดกระยิงกระเซมจงพีเฮบาร์โรกเวยตีพิละมียทุกิจเตียร์กิจมาร์อายุปะเดบพีพิชนาหากันเอกเซนเตอร์บัดกิเวกิเวกิจกรรมกิบะพีพียารับนากระบันตากิตัวกิบะดอนฮับปอจงกระเตกทานกษณงจงพี
1: กิเตียร์กิบะนิ่งกงดูบังอาชนาลึงบังกันเซนเตอร์เดอุดีอูเอลีดีบอล
0: โอ้ย
1: อุนิวเอลีดีบอลอุดีบอบฮะ
0: โอ้ย
1: หมดอุดิอุบันเน่แต่ฮัดุมันตาหายิงจงางรังดอนฮิยูนี่อลีดิบอลบังชนาฮันเริงอัมลาชูบังชนาเบียงฮัดินนมาร์บะงี้ยอสัปลายเบ็ดนับปอจงกับคอมมอนเซอร์วิสเซนเตอร
0: ์
1: บัดงี้มันตาฮัดินงิมยอชูนัตกระดองอัมลาชูบังชนาบัดอุกุดเนาะแต่ฮัดินกระทับปันกับวันเนาะดักเอาไว้ปัดกับสกิมกับบะงี้ละบังชนายังกินดิคิสันิตริปัตส์แต่ยากันดิรุงาอยากจะขมัดงาชิมบัดงาประชังบังชนาบัดมันตางาละไอเทรนนิ่งยี่กิลงกมีไลงุดบัดงันสไอรุกุมบาไลพงุดกิกิลงกมีกิบันสวันชกันดิกบันตาบักินวันบันชาเทรนนิ่งกุมดูบันชนาสันิตริปัตส
0: ์นาลอร์จงกิตาคีเตียร์กิบะพีพิชนาอุตอู LED bulb บัด sanitary pad มอคมบาพีเปลไอทุมันตันดังดอนเอ็มสกิเวกิเวปะเดกิจิงไตรกัมหากะเนกา CSC กะบาพีพีไตรคณะมยารับอีกคุณสําลาปอจงกะเตกะทาย
1: กะกัมหาปอจงกะ CSC ติกะเดฮิชากะบัมลาชุบันยอ
0: ฮอด
1: กะละลองตะกิฮาจารมอนมาร์บากะชงฮังอีอุบริโอคุมนูงีไตรบายกะกัม
0: ฮอด
1: บัดคุมนูงีเป็นพาชชูยะกะเอบดนะปอจงกะเดนาลอร์กิออนไลน์เซอร์วิสกิบะละลองมันตาลาติปะเทกุมนิมองีละลองดิจิตอลไลซ์เบย
0: ฮอด
1: แต่บนบัลลังก์ออนไลน์ลิขิตคำบารอแต่นั่นลอร์กตางี้ไอ้กลาดอีกขณะสำลากิบัมละบันเป็นเด็บยาคลาส10กับคลาส12เตงิเลลึมบากานิออสบัดกะบูสกะนิกะนิออสกะเดบาลาดกิคนากิกวะบันชะเทรนนิ่งชิสนัมฮะปอกะโคชิ่งเซ็นเตอร์จงิกิละบันเรจิสเตอร์ดะกะนิออสนาคะมันตะกิคนากิบาสตาร์ทปานกิบากวะบันตังเรจิสเตอร์กินทอเอ็กซัมเนาะกิละบันปรุงกะเตงเลดิฮะกะบูสมันตะบนายกะมอตังซาวบนายกิละละบันทอเอ็กซัมตะกิดันปัดสกิเวปัดกิบางิดังไทอัพมันตาบัดกะ MSSDS กะตากะดิกะมิคเลสกิลเดเวลอปเมนต์แต่ยากตาปัดงี้ชิมมีขณะบังเงินไอเทรนนิ่งฟรีลังบากจึงยารับจงกับ MSSDS ขณะบังขณะกินตลาดแบบยากเทรนนิ่งกีฬาบันยูอีกคำบัดฮับวัวจงกันในเทรนนิ่งมันตั้งยี่ไอเทรนนิ่งคุ้มรู้บังเงินเล็กเพลย์ยี่กินกี่คอมมอนเซอร์วิสเซ็นเตอร์ชาลาคิจงคิจงคิชนงบัลลังก์กีฬาบันยูดักเวปัดกับคำกับบายเดย์บัดกีคำคอมพิวเตอร์ฮัลโหลกตากับดอนรูสกับเวกับบังงี้ดังประชังมันตั้งคุ้มรู้บันปรุงคำยี่ขณะฮับวัวแอร์พอร์ตนมาฮับวัวแอร์พอร์ตกิบุนบากิจัดคำกิบะงี้บรอบรองี้ดังยี่มุดดอร์บตังบบฮาบริโอตังบาจรองอุลาบันเทรียแอร์พอร์ตตังบากะคลัมลองกุมตานมาร์บากิบุนบากิจัดคำฮับวัวจงกับแอร์พอร์ตมันุมันุรุลาบันเทรียฮับวัวแอร์พอร์ตมันตังอะไรแทบกุมบาไลโพไลปสันวุกิขณะกิบันสะจอยนมาร์งี้ไทอัพกับอะกริเมนต์บาลาดากินิกิขณะกิลาเทรียฮับวัวบังกลอร์ลาคุมบาอาร์สเนมไลส์เนมกินฮับบันวันพายเบียงชานอตอีสบันเทรียฮับวัวกัวฮัตตีบาร์ฮอมรอยปัด
0: กะละลองกะลาดนะกับมันตายจงกี้กินเล็กบันเป็นตบิดชิ

0: นี่ค่ะจิ้งเป็นเด็กกระลองอาร์ฟอาร์พอยน์สามมิลลิเมตรหำยำกระลองลายพอยน์นอตมิลลิเมตรฮารุพรัชเตงเนมสเตมฮารีกับพรัชเตงตัดฮารุบันยโยยาคันนี่ก็จิ้งเป็นเด็กกระลองอีเวย์พอยน์พรามมิลลิเมตรก็จิ้งหอบกับแดงฮาร์ชลองกระลองในฟูอาร์นักชิสปะมินสเตมบัดนิวคอนเรียวนักชิสปะจานเมียนก็จิ้งลองจงสิมิลิงฮาร์ชลองบัดกิบันตากิบามาร์จันจงกะบากันดอนกจิงหับสลับกบามลุมลาฮากิกัตตูกัตเนกิจากะกจิงมหากะละบะมวนอุลับบากจิงเตดอุปรทาดบารกจิงทบากะเลเลฮากิกัตตูกัตเนกิจากะกิตุมตันกิลองกจิงลองจองสุยมเนงกุมบะลาบุดักมันทากะสงีกะเนกะละวานิชุพีนากะอากาศวานิชลองยัยสะบัดงีนากะบันตากิโปรแกรมกิบันบุ
1: Pet bagdon em gutu ko sha plus f plus f ayuli kata mitip hagabam gamangi bam lada dunagi nutrien bar ki vitamin ka khataya kamet ka bor prakhat wat ye ki kam ki jamba man ga singiru te haba phithir ukha u ata kamlu kompniang ne gadut ki badon ye ka sha plus f ki yo ki vitamin haring kat gijing thau janai pindon kam da ki tiar ki badon ye ka sha plus f na ka banta ka jing im ka bha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mun toy kham tame ha ka kot ka khya lapin mi da ka commissionerate of food safety megalia shillong
2: दस लाख की लॉटरी मुझे वाओ
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: लेस प्रीमियम मोर बोनस मोस्ट सूटेबल फॉर योर लव्ड वंस आरपीएलआई नथिंग बेटर देन दिस
6: गिव योर फैमिली अ सिक्योर लाइफ विद रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI life insurance policies contact your nearest post office today or log on to indiapost.gov.in
7: kublai phi ke par long nong sngap baro ka akash vani shillong sashi sen kapriang sngau bhai phi shak program ki sau samai kabjuan phi holai spa sau pnyo point r meter how medium wave but biran kan but pras pan ru pusau kilohertz haga program ki saus mai bamanta ga janmit ka program ka bidai bat karap karyang nidan manwal lam shpi ya ga jin akren badikong aiban rihon lengdo mat nidan ru ban pen sngau ya ga jin rwai nai be careful ki wanyang bat ki parlong